ดูลูตั้งกันกายอไปอาริมุนยบารสุกีปลาโลนังกันกะไปดิริงามโป